0: กาคาด้วยนกังทำไมเดจลากูลายัน
1: ไฮนุกังกังนามาเอไอนุกังเดกุนาไอนุกังเดกุนา